ันจะคิดติดเอาแต่สิขันมันก็เอาเสียก็จะห้ามวันนั้นก็เต็มหัวแต่ห้ามติดด้วยเต็มบุกที่ห้องก็มาขวดอีกวันนั้นอันนี้สมองจะกระห้อง